ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงเพราะกับเราที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

0: พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862
1: คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456888

You're listening to BP Radio Online, Thailand. One, two.

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟัง BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงพล็อตที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ายคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง BP Radio อยู่ครับในชั่วโมงนี้แต่วันนี้ดิฉันจะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าเสียงที่คุณผู้ฟังได้ฟังขณะนี้เป็นเสียงเทปบันทึกเสียงนะครับเนื่องจากวันนี้ดิเจวินติดธุระนะครับก็เลยไม่สามารถเข้ามาจัดรายการสดได้ก็เลยอัดเป็นเทปเสียงสั้นๆนะฮะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบก็แล้วกันเผื่อใครจะทักทายมาขอเพลงมาทักทายส่งเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าปกติช่วงเวลาที่เราเข้ามาจัดรายการเนี่ยดิเจก็จะทักทายคุณผู้ฟังเนาะนะส่งไลน์ส่ง Facebook เข้ามาขอเพลงส่งบรรยากาศขับรถขับรากันอยู่นะครับนะก็วันนี้แจ้งให้ทราบว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นเทปบันทึกเสียงเอามาแจ้งให้ทราบเฉยๆวันนี้คุณผู้ฟังก็นั่งฟังนอนฟังขับรถฟังดีเจอย่างเดียวก็พอเนาะเตรียมเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในโปรแกรมที่เราเล่นให้ฟังกันยาวๆเดี๋ยวดีเจวินก็จะเอาเสียงนี้มาเปิดวนอีกรอบนึงในชั่วโมงต่อไปเผื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังแล้วไม่ทราบนะครับงั้นแจ้งให้ทราบอีกรอบนะว่าวันนี้ดีเจวินลานะครับไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะอันนี้เป็นเสียงอัดเอาไว้บันทึกเสียงบันทึกเทปเอาไว้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสั้นๆอาจจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาเผื่อใครจะหลงเข้ามาขอเพลงต่างๆจะว่าดีเจวินหายไปไหนนะฮะไม่มาตอบข้อความสักทีนะครับหรือว่าขอเพลงไม่ได้ฟังต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้จะปล่อยเพลงให้ฟังต่อกันละกันกับที่นี่ BP Radio นะครับในหลายๆพื้นที่ที่กำลังรับฟังกันอยู่วันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆยาวๆกันละกันกับวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ากลับมาจะเจอกันใหม่เดี๋ยววันต่อๆไปค่อยมาทักทายกับรายการสดกับรายการเทปวันนี้ปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาของการฟังเพลงที่ BP Radio ในช่วงนี้ครับ

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดเพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพลาะไม่มีลิมิต Music StationThanks for listening to BP Radio Online Thailand.

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Stationสถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: แฟนไม่ดีจะมีทำไมครับหาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
1: ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

มาแล้วครับดีเจวินมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเวลาค่ำคืนนี้กับที่นี่ BP Radio นะทักทายคืนนี้ครับตรงกับคืนวันจันทร์นะครับที่25เดือนพฤษภาคมนะฮะ2569นะฮะทักทายกับค่ำคืนวันสบายๆวันนี้วันทำงานวันแรกของสัปดาห์นะครับมาถึงแล้วเซฮายกันได้เลยนะฮะทักทายพยุงในองค์นะครับมาแล้วช็อกโกจังนะฮะทัชชัยนะฮะจอบยุทธนะฮะออยดื้อนะครับลงมานะฮะ7583 SN นะฮะลงมาเสียหากันได้โปเต้โปแตะด้วยนะครับกับวันสบายๆแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันนะฮะวันนี้ช่วงเวลากลางวันไม่ได้เข้ามาทักทายวันนี้กลางวันดิจิวินไปธุระป่าปังวันเลยไม่ได้เข้ามาจัดรายการช่วงบ่ายสองนะครับก็เลยปล่อยเพลงยาวเลยนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะก็เลยมาเซฮายช่วงเวลาค่ำคืนเลยนะครับพี่สนด้วยกำลังกินแกงเห็ดท็อปอยู่โอ้โหนะฮะแล้วก็พี่ปรมะด้วยนะครับพี่โอมานทักทายด้วยกันเลยกันครับทักทายพี่โอมานด้วยนะฮะใครมาถึงแล้วเซฮายกันได้นะฮะกับค่ำคืนนี้อากาศร้อนๆพี่โอมานร้อนมากๆเลยนะฮะมีจังหวัดไหนฝนฟ้าตกบ้างโอ้โหวันนี้วันจันทร์ร้อนมากเนาะในวันนี้ใครลงทะเบียนคนละครึ่งอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสได้บ้างเอ่ยดีจะไปลงได้แล้วนะฮะของตัวเองก็ได้อยู่แล้วเพราะมันเคยได้คนละครึ่งส่วนของแม่เนี่ยวันนี้ที่หายไปคือไปลงทะเบียนให้แม่แหละนะครับกลางวันนะฮะลงทะเบียนมาไทยช่วยไทยพลัสนะโอ้ลำบากลำบนคุณฟังต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยไปสอดบัตรแล้วกลับมาสแกนนะสแกนไม่ผ่านอีกนะสแกนรอบสองไม่ผ่าน

โทรไปเดือดร้อนเลยโทรไปวินกับ call center เลยนะครับให้มันจัดการให้ผ่านสุดท้ายก็ผ่านแล้วตอนนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะได้รับสิทธิ์เมื่อไหร่ยังไงนะฮะสำหรับไอโครงการไทยช่วยไทยพัฒนาคนละครึ่งรอบใหม่นี่นะนะฮะอ่ะรอติดตามกันแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีนะฮะอันนี้อ่านว่าอะไรอ่ะ SRY OOSRY ดีครับทุกคุณวินและทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมอะไรอ่ะผมคนเก่าแต่มาใหม่สวัสดีฮะพี่คนเก่าแต่มาใหม่นะฮะทักทายได้กันเลยกันนะอ่ะลงมาเซย์ไฮคืนนี้ครับอยากฟังเพลงอะไรก็ฝากมานะฮะเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังเข้ามาสักครู่หนึ่งเนาะทาง YouTube น่าจะชอยเข้ามากันรอแป๊บนึงกันทางออนไลน์นี่อยู่กันยาวๆอยู่แล้วล่ะทักทายทางบนทะเลด้วยนะฮะทางบนทะเลเด็ดอุดมน่าจะรวย FM 90 KSN Radio ตอนนี้3ทุ่มกับอีก14นาทีนะครับสวัสดีทักทายนะมาเซย์ไฮกันเลยนะพี่โออยู่ป่าวพี่โอนะฮะพี่โอพี่ปรมะนะครับนะมาทักทายคืนนี้กับวันสบายๆนะครับ

ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้นะฮะกล้าพอไหมครับงานจากโปเตโต้นะครับเธอบอกกับฉันช่วยย้ำกับเขาหน่อยใช่ไหมได้ไหมว่าเราเลิกกันแล้วอะไรประมาณนี้เออเป็นฟิลมาประมาณนั้นเลยนะครับสวัสดีนะครับ OOSRY บอกว่าปี2ปีผมจะได้เข้ามาครั้งหนึ่งดีเจวินครับจำผมได้แล้วผมอยู่สมัยตอนดีเจวินช่วงแรกๆจริงดิดีเจวินจำไม่ได้แล้วนะใครเอ่ยคุ้นๆอยู่นะฮะแต่จำไม่ได้แล้วนะนี่เขามาทักใน YouTube นะฮะเออเขามาทัก YouTube นะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่ล้านสมบัติจากบ้านนนหงด้วยที่บุญทริกนะครับพี่ใหม่มายังพี่ใหม่นนเลียงนะฮะพี่ข้าวปลาต้มจืดสวัสดีครับทำอะไรอยู่โอ้โหว้าวกำลังนั่งดื่มมันอยู่นะพี่ข้าวปลาต้มจืดนะพี่ฮอนนะครับดื่มช่วงนี้อากาศร้อนต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆเนาะอันนี้เป็นเครื่องดื่มตราช้างจิ๊ดจ๊าดสะใจมากเลยไหนใครกำลังมีเครื่องดื่มอยู่ทักทายกันด้วยสวัสดีพี่หมูนะฮะทักทายโอ้พี่หมูสวัสดีเจ้ครับทักทายครับนะฮะทักทายครับช่วงนี้เลิกงามยามดีจัดรถอีกสักคันพี่หมูนะพี่รถพี่หมูเป็นคนรวยขนาดนี้พี่หมูโดเนทให้ได้เจวินด้วยวันนี้พี่หมูออกรถใหม่มาอีกละโอ้โหเดี๋ยวขอซูมดูก่อนรถคันอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะเป็นโตโยต้าใช่ไหมฮะโอ้โหรุ่นอะไรเนี่ยฮะโตโยต้านะฮะคันใหญ่คันโตเบิ่มเทิมทีเดียวนะฮะยินดีด้วยนะฮะพี่หมูนี่คนรวยเนี่ยขอดูคลิปวิดีโอหน่อยสินี่ส่งภาพให้ดูนี่ได้ยินเสียงไหมฮะออกมาจากโชว์รูมเลยทีเดียวนะฮะออกจากโชว์รูมเลยทีเดียวนะคันนี้นะฮะเจ้าหน้าที่กำลังปอนวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดนะฮะแม่อะดีออกดีใจนะฮะกับใครที่ออกรถใหม่นะฮะแต่ใครที่ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องออกนะฮะป้ายแดงทีเดียวนะฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะมาพี่โอวัลิเจวินสวัสดีครับกล้าพอไหมกล้าพอมี PTT ย่อมาจากอะไรโปเตโต้ออกโปเตโต้กล้าพอมีเมื่อกี้พี่ปโอขับรถไปที่ร้านโฮมเลชนะครับคาเฟ่แอนด์บาร์นะครับไปเจอพี่เป๊กวงซิลด้วยพี่เป๊กวงซิลแวะมาที่คาเฟ่ร้านนั้นนะฮะไปเจอโดยบังเอิญเลยนะครับพี่เป๊กวงซิลนะฮะนะพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยกรีนยี่ห้อสิงกันเพราะมีดราม่าสายสกอตน้องชายหรือสกอตใช่เห็นข่าวอยู่สุดแล้วคือยังไงตัวนี้เขาปลดออกหรือยังไงแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะไม่ได้ตามข่าวเท่าไหร่นะฮะออกเดี๋ยวใช่ไหมสวัสดีมาร์คคุงด้วยกันรายการทักทายครับดีเจวินกับขอเพลงไม่มีอะไรของโตเนอร์แล้วก็เพลงคนจนๆของวงโซดีด้วยครับเพิ่งตื่นครับไม่ค่อยสบายอ๋อทักทายด้วยนะฮะเพิ่งตื่นนะฮะนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะๆเนี่ยส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยกับคืนวันสบายๆตรงนี้เลยนะฮะตอนนี้5ทุ่มกับอีกไม่ใช่สิ3ทุ่มอีกกับอีก51นาทีนะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับ True Detect เช่นเคยครับใครจะทักทายขอเพลงก็ทักทายได้เลย True Detect นะครับมือถือใหม่ซิมใหม่เบอร์สวยทักทายกันได้เลยนะฮะออน4วันนี้เจวินขาขอยาแก้ง่วงหน่อยได้ไหมเอ่ย อย่างออน4ต้องนอนอย่างเดียวนะฮะจะหลับอย่างเดียวพี่ OOSLK บอกว่าตั้งแต่สมัยแหวนอยู่แล้วใช่ไหมครับพี่มาเขาแล้วใช่ไหมเออ

ก็บอกว่าอย่าไปรักใครให้มากกว่าตัวเองนี่สำคัญที่สุดเลยนะฮะรักตัวเองให้มากที่สุดจะเป็นการดีมากๆเลยใช่ไหมโอ้โหนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้ใครจะเติมน้ำมันตอนนี้อั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นี่นะฮะพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลจะลดลง1บาทโอ้1บาทเลยนะพรุ่งนี้น้ำมันดีเซลจะลดลง1บาทนะฮะเบนซินโซฮอลดีเซลอะลด1บาทถ้าเป็นเบนซินโซฮอลลดลง60สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเติมน้ำมันวันนี้ขออั้นไว้ก่อนนะฮะเติมมาแล้วเมื่อกี้เติมมาแล้วอะนะครับสถานีบริการสถานีบริการน้ำมันปตท.นะครับแล้วก็บางจากแล้วก็เอกชนหลายๆปั๊มก็จะมีการปรับลดราคานะฮะกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลลงทุกชนิด60สตางค์นะครับในพรุ่งนี้ครับส่วนดีเซลจะลดลง1บาทนะฮะดีเซลลงบาทนะครับส่วน E85 E10 B20 นั้นยังคงราคาเดิมนะครับโดยจะมีผลตั้งแต่5:00 เป็นต้นไปต้นไปก็คือรอสว่างนะค่อยไปเติมกันแล้วกันนะส่วนใครที่กำลังขับรถฟังอยู่ตอนนี้ก็อั้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งเติมกันแล้วกันนะครับทักทายพี่ข้าวป่าต้มจืดบอกว่าดีเจครับสวัสดีวันนี้ขอเพลงไม่ยอมตัดใจของเสกโลโซด้วยกันแล้วกันครับฝากกับพี่หนุ่มรถเครนด้วยกันแล้วกันฮะพี่หนุ่มรถเครนครับเดี๋ยวรับเพลงไปนะฮะไม่ยอมตัดใจของเสกโลโซเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยนะครับสวัสดีพี่เอ็มอันวาสีด้วยแล้วกันนะฮะทักทายด้วยฮะพี่เอ็มอันวาสีนะครับพี่สนบอกว่าดีเจครับซ้อมคอไปก่อนเนี่ยก่อนจะไปฉงชิ่งเนี่ยพี่สนเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะไปอันนี้วันศุกร์นี้จะเดินทางประเทศจีนไปฉงชิ่งนะฮะเดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศสวัสดีพี่ภูมิพัฒน์นะฮะพี่ภูมิพัฒน์วัสดีครับขอเพลงภาษากายของโบเลโต้หน่อยครับจากพี่อุ้มนครสวรรค์นะฮะทักทายครับพี่อุ้มนครสวรรค์นะฟังมานานยังครับพี่แล้วแอดไลน์มาได้ไงเนี่ยหรือว่าแอดเพิ่งแอดมาจากพี่อุ้มนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะทักทายเซฮายเข้ามานะฮะเดี๋ยวรอฟังรายการที่ฝากไว้นะฮะนี่ภูมิพัฒน์นะครับแล้วก็ซิกแซกด้วยนะครับจากนครศรีธรรมราชทักทายเข้ามาเดี๋ยวส่งเพลงมาเดี๋ยวกดดูนะครับพี่หนุ่ยเอ็นซ่าทีจีวัสสวัสดีครับขอเพลงเธอมากับฝนครับสวยตรงที่เดินตากฝนได้เลยนะฮะพี่สนวันนี้จะครับงั้นขอให้ทีมงานให้แฟนๆ FC BP Radio ได้สักแก้วอะไรกันคืนนี้นี่ฟังเสียงดูเนี่ยนี่ฟังเสียงเติมโซดาหน่อยโอ้โหซ่ามากนี่นี่เป็นไงสะใจไหมสะใจมากทีเดียวนะฮะให้แก้ง่วง1แก้วนะครับเนาะพี่บอกว่าเดี๋ยวขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับมาเดี๋ยวทักทายกันช่วงนี้ทักทายพี่กบทรงชัยด้วยกันทักทายเข้ามานะครับมาทักทายกันมาจะได้เปิดเพลงให้ฟังนะครับนะพี่หนุ่ยวันนี้ใจครับขอเพลงเธอมากับฝนให้กับเพื่อนๆสุโขทัยที่กำลังฟังอยู่ด้วยกันละกันครับนะเพื่อนสุโขทัยนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนเดี๋ยวใครจะโทรศัพท์ได้มาทักทายกันได้พี่โอบอกว่าได้ยินเสียงพี่สนเขย่าแก้วและหวานเจี๊ยบเลยทีเดียวนะฮะในคืนนี้ใครหวานเจี๊ยบบ้างเอ่ย น่าจะมีหลายๆคนที่ฟังอยู่และกำลังหวานเจี๊ยบกันอยู่นะจ๊ะลงมาทักทายกันได้เลยนะครับ

0: นี่คือเพลงของพี่เสกโลโซครับเพลงที่มีชื่อว่าไม่ยอมตัดใจอันนี้ฝากไหมกับทีมงานเมื่อกี้พี่ฮอนบอกว่าดีใจครับฝากเพลงนี้ด้วยกันละกันนะฮะพี่ฮอนบอกว่าฝากเพลงนี้ให้กับหนุ่มรถเคลนด้วยกันละกันนะฮะส่งให้เลยละกันจากพี่ขับเป่าต้มจืดนะฮะส่งมาก็จัดให้เลยนะฮะทักทายมาร์คคงด้วยมาร์คคงมาแล้วนะฮะอ้อยดื้อก็มาแล้วเหมือนกันไม่ยอมตัดใจนะฮะทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะฮะอยากใส่ใจวันนี้ขอเพลงกับกรอกของมอสปฏิพานด้วยกันละกันนะฮะทักทายด้วยพี่เอ๋บรรณวันสิวันนี้ส่งเอสเอ็มเอสมาแล้วนะบอกว่าขอเพลงด้วยดวงใจของต้อมเรนโบว์เข้ามาด้วยนะฮะตรบต้อมเรนโบว์ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะช่วงนี้ใครจะหน้าไมค์มาทักทายเลยนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25นะครับเดือนพฤษภาคมนะฮะวันนี้ช่วงกลางวันดิจิบินไม่ได้เข้ามาจัดรายการพอดีไปธุระปะปังอะไรที่เดินทางเพิ่งกลับมาถึงตอนเย็นเมื่อกี้นะฮะก็เลยรอกลับมาจัดรายการช่วงค่ำคืนนะครับช่วงเวลาของ 3-4 ทุ่มตรงนี้เลยนะครับมากับหลายข้อความแล้วนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เอ็มอันวาสีวันนี้ขอเพลงเนาะเข้ามากันหลายข้อความทีเดียวนะครับด้วยดวงใจนะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เนาะนะครับมีน้องเอนะจะรวยวันนี้ใช่ครับขอเพลงร็อกกันตุ๊ดโอ้โหเดี๋ยวขอหาก่อนนะคุ้นๆอยู่มันเคยหันแวบๆเห็นแวบๆอยู่นะฮะนะฮะมีทักทายมาพี่หนุ่ยเอ็นซันทีจีนะครับขอเพลงเธอมากับฝนนะฮะแสดงว่าฝนตกแล้วฮะเดี๋ยวขอเช็คดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฝนฟ้าตกลงบ้างนะครับณเวลา4ทุ่มตรงนี้นะครับว่ามีจังหวัดไหนเนี่ยมีฝนฟ้าลงมาบ้างเอ่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเอาโซนภาคเหนือก่อนเนาะอ๋อเนี่ยโซนภาคเหนือตอนนี้นะครับมีกลุ่มฝนที่ตกอยู่ที่อ๋อเดี๋ยวนะดูก่อนนะแม่ริมมีทางแม่ริมอะฮะที่กำลังตกอยู่นะครับแม่ริมนะฮะแม่ริมสะเมิงนะครับทางฝั่งนั้นเลยนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปแม่ฮ่องสอนนู่นเลยผืนใหญ่นะฮะแม่ฮ่องสอนนี่ขุนย่วมนะครับแม่ฮ่องสอนเป็นผืนใหญ่เลยอำเภอปายต่างๆนะฮะก็มีอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ทางเหนือครับแม่ริมพร้าวนะครับเวียงป่าเป้าเชียงรายแม่ใจนะฮะแม่คัดจานก็กำลังตกอยู่ในเวลานี้นะนะครับส่วนที่จังหวัดอื่นเดี๋ยวดูทางภาคอื่นนะครับแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีอมก๋อยมีนะครับมีแถวๆอุตรดิตถ์เล็กน้อยสุโขทัยนะฮะเล็กน้อยครับแล้วก็จะมีในโซนของจังหวัดแถวๆเดี๋ยวดูก่อนนะนี่จะเป็นอันนี้เขมรหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนึงนะฮะนครราชสีมาครับบุรีรัมย์นะตอนนี้กำลังตกหนักเลยบุรีรัมย์กำลังตกหนักเลยนะฮะที่บุรีรัมย์นะครับส่วนที่อุบลเนี่ยอุบลจะมีโซนแถบๆเล็กน้อยฮะไม่ได้เยอะอะไรมากมายโซนในโซนของในเมืองนะฮะเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีพัทยากำลังตกหนักตอนนี้เลยที่พัทยาชลบุรีนะครับกำลังตกเลยพัทยาตอนนี้เลยนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนี่จะมีเล็กน้อยครับแถวๆโซนของเดี๋ยวขอซูมดูก่อนนะฮะนิดนึงนะฮะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะบางแวกใช่ไหมบางแวกนะฮะเล็กน้อยนะครับส่วนทางภาคใต้นะภาคใต้นี่ขอไล่ดูแป๊บนึงนะฮะภาคใต้นี่จะไปอยู่ในโซนของฝั่งอันดามันนะฮะภูเก็ตเงี้ยตกเยอะเลยนะฮะตอนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตที่หาดใหญ่ก็ตกอยู่นะครับหาดใหญ่ยะลานะฮะกำลังตกอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือในส่วนของรายงานสภาพฟ้าฝนนะครับที่แจ้งให้คุณผู้ฟังทราบในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะครับมามีสายเข้ามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะพี่ข้าวเปล่าวันนี้เจอครับฝากขอบคุณนะฮะเดี๋ยวเขาดูคลิปหน่อยฝากขอบคุณมาแล้วใช่ไหมส่งคลิปอะไรมา
1: ขอบคุณครับดีกว่าพี่พิวมันไม่ได้ไงหูมันได้คลิป
2: ขอบคุณครับดีเจสุดหล
0: ่อขอบคุณครับดีเจสุดหล่อครับนะฮะทักทายมานะเดี๋ยวเขาเปิดสายหน้าไมค์สัก 2-3 สายนะครับสายประจำมาใครโทรศัพท์หน้าไมค์มาเลยมาแล้วพี่แชมป์มาละสายประจำของเรานะฮะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีทำงานอยู่แล้วพี่แชมป
3: ์ครับผม
0: เดี๋ยวคนนี้ขอเพลงอะไร
3: ขอเพลงเสแสร้งเปเปอร์แพนครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเสแสร้งเปเปอร์เพลน
3: ดีเจวินเดี๋ยวผมจะฝากเพลงวันนี้ด้วยครับ
0: ได้แล้วเสียงมันดีไหมส่งมาก่อนอ่ะ
3: มันเป็นแบบว่าผมเสียงมันแบบมันก็แบบว่ามันเป็นร้านธรรมดาร้านมันไม่ใช่บิ๊กซีร้านธรรมดาตอนนี้ผม

0: ผมแปะนากองไม่เห็นตัวผมนะ
1: อ่ะลองส่งมาก่อนเดี๋ยวจะกดฟังดูโอเคนะดึกๆต้องก็เปิดนะครับแล้ววันนี้ลงทะเบียนไอ้นั้นได้ไหมไทยช่วยไทยคนละครึ่งได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้อ๋อโอเคนะอ่ะส่งมาเดี๋ยวก็ดูกันดึกๆเนาะดึกๆก็เปิดให้นะครับ
0: ครับ
1: โอเคขอบคุณมากพี่แชมป์สวัสดีครับ
0: คร
1: ับวันนี้ใครลงไทยช่วยไทยคนละครึ่งได้หรือไม่ได้บอกกันด้วยก็แล้วกันนะครับนะมาทักทายช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับแจมๆในช่วงเวลานี้นะครับนะเธอมากับฝนครับสวยตรงที่โดนตากฝนนะฮะเมื่อกี้ส่งมานะจัดให้ฟังเลยละกันช่วงนี้นะพี่หนุ่ยวันนี้จะครับฝากกับเพื่อนๆที่สุโขทัยด้วยกันละกันนะฮะนี่เธอมากับฝนนะฮะฝนตกนะฮะชลบุรีกำลังตกหนักเลยพี่วินมาคงบอกเอาไว้นะฮะวันนี้มาคงฝากคลิปไปกับฟุตบอลมาด้วยใช่ไหม

0: ธอมากับฝนนะครับสวยตรงที่เดินตากฝนนะฮะแหมชิวๆเลยก็แล้วกันช่วงเวลานี้เลยนะครับนะวันนี้มาร์คคงคุยเรื่องฟุตบอลละน้องหงรอนมายังน้องหงรอนลงมาแชทคุยกับมาร์คคงหน่อยสิเร็วๆน้องหงรอนมาหรือยังเอ่ยนะครับวันนี้หลายจังหวัดมีฝนฟ้าหรือเปล่าเอ่ยพรุ่งนี้นะฮะกรมอุตุบอกเอาไว้นะครับว่าพรุ่งนี้หลายจังหวัดเลยนะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าประมาณ 40% นะฮะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ครับภาคอีสานนะครับ 20% ครับลดน้อยลงครับเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิโคราชครับส่วนภาคกลาง 30% นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามครับภาคตะวันออก 30% นะฮะระยองจันทบุรีก็ตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% นะฮะสุราษฎร์ธานีนครนะครับและฝั่งตะวันตกครับจะตกเยอะหน่อย 60% เลยนะฮะระนองภูเก็ตนะครับพังงาส่วนกรุงเทพมหานครนะครับ 40% ของพื้นที่นะครับบ่ายถึงค่ำมีสายเข้ามาดิขอรับสายหนึ่งสายนะสายประจำของเรานะฮะอันนี้ก็คือสายมั่นหน้านะฮะสายประจำเลยนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เวียน
0: ทักทายขอรับ
1: เพิ่งกินข้าวอิ่มเมื่อสักพักนี่ครับง่วงรู้สึกง่วงแล้วครับขอเพลงกล่อมนอนสักหน่อยวันนี
0: ้พี่เพิ่งตื่นไม่ใช่จะนอนอีกแล้วหร
1: อเมื่อกี้กินไปแล้วก็งีบๆไปแล้วคือพอดีพี่วินเข้าพอดีไงยังไม่ได้งีบเลย
0: อ๋อไม่ได้งีบเลยใช่ไหมเพลงอะไรดี
1: เพลงใครนะแอลกอฮอล์ออกใหม่ยัง
0: เดี๋ยวออกใหม่ไม่แน่ใจมาเต็มหรือยังนะตกไม่แน่ใจใช่ใช่
1: แล้วมีเพลงอะไรนะก่อนหน้านี้พี่กาแฟ
0: ของเขาพีเห็นผีอะไรอย่างใช่ไหมอะไรนะอ๋อเพลงไวใช่ไหมเพลงไวนะฮะ
1: เอาเนี่ยแหละเอาพีเห็นผีดีกว่าเอาเนี้ย
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้
1: มันมีสาวๆมาให้แกงบ้างไหม
0: เขามาตั้งแต่ก่อนพี่แล้วยายช็อกโกจังไปหลับแล้วมาแป๊บเดียวไปหลับแล้ว
1: ตอนนั้นเข้าแล้วไงพอเดี๋ยวหลับเร็วแล้วเขาเดี๋ยวจะเข้าแล้วง่วงเร็วต้องรีบนอนต้องรอพี่สดมาได้วันนี้มีชงไหม
0: มาชงแล้วมาพี่อย่ามาช้าเขาชงมาแล้ว
1: พี่โอจับแมวมาไหมวันนี้
0: มาหมดแล้วครบทุกคนแล้ว
1: ครบแล้วใช่ไหมสายบอลเข้ามาสายบอลกีดแกงกันยังไง
0: มาแล้วแต่ยังไม่ได้แกงกันมาแล้วแต่ยังไม่ได้แกงใช่
1: โอเคครับขอพี่เอ็นพีแล้วกันนะขอรับ
0: เดี๋ยวจะเปิดให้พี่นะครับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนะขอรับ
0: สวัสดีขอรับนะออยบอกว่าคืนนี้มีดวงไหมถ้ามีก็ได้นะเดี๋ยวดึกๆจะหายฟังเรื่องของดวงออยก็ชอบดวงนะครับมีสายก็ทักทายเข้ามาได้ก็แล้วกันจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับนะพี่แชมป์บอกว่าอยากเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาครับพี่เจวันนี้ส่งเสียงร้องมาด้วยนะครับ

0: าแล้วจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าเสแสร้งนะฮะเพลงนี้เลยขอไว้เมื่อกี้นะฮะจากพี่แชมป์นะครับเดี๋ยวขอรับสายแป๊บนึงมารับสายหนึ่งสายนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับโจ้ใจละเมอ
1: ครับ
0: วันนี้ขอเพลงอะไร
1: อยากเป็นคนนั้นผม
0: อยากเป็นคนนั้นของใครนะจำไม่ได
1: ้ของ AB ครับ
0: อ๋อที่ร้องคู่กันนะใช่ไหม
1: ครับผม
0: นะฮะฝากให้ใคร
1: ยายดื้อปากแซ่บครับ
0: ออยดื้อนะออยดื้อที่ว่าปากแซ่บๆจัดๆนะนะ
1: ใช่ครับผม
0: ออยดื้อออยลี่น้องมีหลายชื่อสายเมาสายเมาฝากระบอกไรออยไหม
1: ถ้าคิดถึงนะผมจนไม่ได้ลง
0: คิดถึง
1: ทำงาน
0: อ๋อแล้วทำงานอยู่หรอ
1: ครับ
0: อ๋อตัวยืดจังหวะอะไรนะครับสี
1: สีสเกตครับ
0: สีสเกตเนาะได้เดี๋ยวรอฟังนะครับเนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณมากครับโจ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับออยลี่แฟนตัวเองขอโทรมาขอเพลงอ่ะออยลี่แฟนเองโทรขอเพลงหน้าใหม่อ่ะ เดี๋ยวจะเปิดเพลงคอมเมนต์ให้ฟังหนึ่งเพลงพี่หนิงมายังเดี๋ยวจะเปิดเพลงคอมเมนต์ให้ฟังหนึ่งเพลงพร้อมจะฟังยังพอดีเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งมานะฮะพี่ภูมิพัฒน์วันนี้สิครับภาษากายครับโปรตุเกสครับอย่าลืมจากพี่อุ้มนครสวรรค์บอกฟังทุกวันเลยฮะเพื่อมีโอกาสทักทายกันวันนี้เองนะฮะได้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังภาษากายนะฮะบางคนว่าฟังมาตลอดครับดีเจแต่ว่าไม่ได้ขอเพลงเลยนะฮะยินดีเลยนะครับนะออยดื้อออยนี่เขาปากแซ่บมากเลยพี่โอระวังดีๆนะฮะเดี๋ยวจบเพลงนี้ดีเจจะมีเพลงจะมีเพลงเขมรได้ฟังวันนี้เหมือนจะงงเงานิดนึงนะวันนี้ไม่มีบอลเหรอครับมีไหมวันนี้มาคงเขาส่งบอลมาด้วยเขาส่งคลิปฟุตบอลมาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะฮะสักครู่ก็แล้วกันนะจ๊ะบรรยากาศการชูถ้วยของอาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะฮะอาร์เซนอลนั้นกลับมามีสีสันอีกรอบหนึ่งหลังจากที่ปล่อยจิตปล่อยจอยนะครับได้หายไปได้พักหนึ่งนะฮะนี่มีคลิปส่งมาให้ดูนะครับเนาะนอนครับนอนครับนอน

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าภาษากายนะฮะวันนี้เบาๆก็แล้วกันนะวันจันทร์นะฮะภาษากายภาษาใจนะฮะแหมวันนี้พี่โอ้ขอเพลงท้องไม่รับใช่ไหมของแม่นายดังพันกรเข้ามาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันท้องไม่รับเนาะนะอ่ะแง่ทรายมาแล้วนะฮะฮันนี่โมจินะฮะโมจิโมจิโมจิโมแจก็มาแล้วเหมือนกันซาร่ามาแล้วนะครับดื้อมาแล้วออยลี่อารมณ์ท้าทายกันช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะพี่โอ๋ดีเจครับได้ดูคลิปที่เขาอันนั้นไหมนะฮะที่เขาถ่ายทอดสดในยูทูบเฟซบุ๊กจริงๆนะไม่ดูจริงๆเสาร์ที่ผ่านมาไม่ได้เลยนะฮะนอนอย่างเดียวเลยนะฮะแต่เห็นข่าวอยู่ที่มีการแชร์ในโซเชียลกันอยู่เออเรื่องดราม่าแล้วนะนะฮะเรื่องดราม่าเฟซบุ๊กนะฮะที่มีการไลฟ์สดนานนะฮะอะไรนู้นเนาะแต่นี่เฟซบุ๊กนี่แสดงว่า AI มันก็ปิดกั้นได้ไม่หมดเนาะการมองเห็นต่างๆนะครับนะพี่ไงซาวดีเจครับยินดีกับอาร์เซนอลด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอคลิปอาร์เซนอลหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดเพลงคอมเมนต์หนึ่งเพลงได้ไหมขอเปิดยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยสักอย่างเลยนะฮะยังไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยมาคุงนะฮะงั้นขอเปิดเพลงคอมเมนต์หนึ่งเพลงแล้วกันเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังส่งมาพี่หมูว่าผมมีคลิปนะฮะพี่หมูสั่นหายแล้วพี่หมู ชมไหมอีวะ พี่หมูนี่ก็สั่นหาเนาะแล้วแต่อันจริงๆเดี๋ยวมันก็ดูกันได้ใน Twitter เนาะมันก็มันดูดไปลงอ่ะนะฮะเยอะแยะมากมายงั้นส่งเพลงนี้ละกัน
1: เฮ้ยส่งที่ไหนกันเนี่ยแสงสีมันจัง
0: ขอเพลงยามลำดูหน่อยครับพิเศษกับแฟนบอลแอสนอนทุกคนเลยฮะแสดงว่าพี่ภูมิพัฒน์เป็น FC นอนน่ะสิใช่มั้ยเป็น FC แอสนอนใช่มั้ยว้าวนะฮะเดี๋ยวก่อนจะไปเพลงคอมเมนต์พี่นี่ชวนขอรับสายหน้าไมค์1สายมาแล้วพี่โอมาแล้วครับพี่โอฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่เพลงค่ะ
0: สวัสดีจันนตี
2: ้วันนี้ขอเพลง
0: เพลง
2: ยิ้มเข้าไว้แล้วก็3บาทแก้มแดงค่ะ
0: เดี๋ยวอะไรนะ3บาทแก้มแดง
2: แล้วก็ยิ้มเข้าไว้ของแคทค่ะ
0: 3บาทแก้มแดงนี่เพลงใครอ่ะ
2: เดี๋ยวเพลงเก่าแล้วค่ะ
0: 3บาทแก้มแดงเหรอ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเสิร์ชแป๊บนึงนะว่าตรงชื่อเพลงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ3บาทแก้มแดง3บาทแก้มแดงเนี่ยอ๋อเพลงนี้นะเดี๋ยวถ้าเปิดได้จะเปิดให้นะนะฮะ
2: ยิ้มเข้าไว้2นี้นะคะ
0: ยิ้มเข้าไว้ทำไมเสียงดูเศร้าเมื่อกี้อยู่สดใสอยู่เลย
2: วันนี้กินยานอนเราต้องนอนฟังเพลงเนี่ยค่ะ
0: กินยาแล้วก็นอนนี่กินอะไรตอนเย็นนี้กินข้าวกับอะไร
2: ข้าวกับจำไม่ได้แล้วค่ะ
0: จำไปได้ลืมไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ข้าวต้ม
0: ข้าวต้มข้าวต้มอะไรข้าวต้มข้าวต้มอะไร
2: ข้าวต้มหมูสับ
0: ข้าวต้มหมูสับนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงคอมเมนต์ให้ฟังหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าร็อกกันตุ๊ดได้เพลงนี้มันก็สรรหาเพลงมาให้ดีเจวินเปิดเนาะฝากมาในช่วงเวลานี้นะฮะเดี๋ยวจะเติมให้ฟังแล้วกันมีสายมีก็ได้มีสายก็ทักทายมากันได้กันละกันในช่วงเวลานี้นะครับเนาะสรรหาตลอดเลย
1: ยิ้มมาที่ไหนกันเนี่ยแสงสีมันจ้างเจิดจ้าซะเหลือเกินฮะนั่นมัน
0: โคเต้ว่าห้ามแชร์ตรวจจับนะฮะ
1: ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย

โอ้โหเพลงนี้เองมันมากเลยดีเจครับมันอะไรขนาดนี้ตลกมากเลยเพลงนี้พี่โอดีเจครับเพลงอะไรนะฮะถ้าเจอบุโกะกับมดดำอัพพัทรภากลัวมดดำมากร็อกกันตุ๊ดกันตุ๊ดใดสรรหาเพลงตลอดเลยมาเจอแม่นาดังพันกรดีกว่ามาท้องแล้วก็ไม่รับนะเนี่ยเดี๋ยวขอตั้งเพลงแป๊บนึงเข้ามากันหลายเพลงนี่แม่นาดังพันกรนะฮะเดี๋ยวทั้งฟังให้ไวกันก่อนกันอะไรกันช่วงนี้นะครับนะ

ท้องไม่รับนะฮะแหมตรงนั้นหมอดังมากๆเลยนะฮะดังเหลือเกินนะฮะแหมเมื่อมองฟ้าครับเมื่อมองฟ้า

0: ขอให้เธอรักยามนะครับนี่คือเพลงมันจากลาบานุนครับขอไมค์ก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะฮะนะฮะมีคนแซวดีเจเป็นครับดีเจเป็นครับ
1: มองฟ้า
0: อะไรนะเมื่อกี้แอชนอนนี่เลิกเป็นยามแล้วไม่ใช่หรอนอนเลิกเป็นยามแล้วไม่ใช่หรอทำไมใครขอมาอ๋ออากานอนเขาเลิกเป็นยามแล้วไงเลยมีคนขอมาไงพี่โอเออสวัสดีน้องสายลินด้วยกันครับน้องมาแล้วน้องสายลินย่างมาแล้วฮะบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจสวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงโกดำหน่อยฮะไทยจีนเวอร์ชันนี้ว่าสาร17ไม้เมืองนะฮะเวอร์ชันที่เศร้าที่สุดจนต้องหลั่งน้ำตาทีเดียวนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะไม่ลงมาทักทายแล้วสำหรับน้องสายลิ้นนะจ๊ะมาใครมาถึงแล้วทักทายกันได้แอสนอนเลิกเป็นฝ้ามะม่วงแล้วใช่ไหมฮะ

มานั้นเดี๋ยวขอคลิปวิดีโอแสดงความยินดีกับน้อนหน่อยละกันนะฮะมาขอแสดงความยินดีหน่อยละฮะมาแสดงความยินดีหน่อยครับเสียงไม่มาบ้างนะฮะเสียงไม่มา

ให้ฟังคลิปให้ดูภาพพอนะฮะเสียงไม่มาว่ะนะครับยินดีกับ FC ของน้องด้วยกันละกันนะฮะชูถ้วยแชมป์กันสักหน่อยนี่ถ้วยแชมป์มาแล้วนะครับเนาะนี่ยินดีด้วยกันละกันนะฮะนี่ถ้วยแชมป์Dust, gathering doubt, but this season has lit the fuse. It's about to go boom! The Arsenal cannon fires again! ไม่ต้องเป็นยามีต่อไปได้ใช่ไหมมาคง 22 years of wait. Arsenal roar like it's 2004. ยินดีด้วยกันเลยครับสำหรับแฟนน้องทั้งหลายนะครับที่ได้ชูถ้วยแชมป์แล้วหลังจากที่เรียกว่าห่างหายไปนานมากเลยนะครับปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะยินดีด้วยน้องหงร้อนอยู่ไหนน้องหงร้อนไม่มาแขวนเลยเหรอฮะหงร้อนฮะอยากให้แมนยูได้แชมป์นะโลกนี้อย่าให้แมนยูได้แชมป์นะโลกใบนี้อยู่ยากแน่นอนอยู่ยากแน่นอนใช่ไหมสุดยอดนะฮะฝากเลยกันนะฮะ

เป็นเพลงใหม่นะฮะที่โจอี้ภูสิทธิ์นะครับร้องคู่กับสาวพันวรการสนุกดีเหมือนกันนะเนี่ยซึ่งเป็นคนมองหุงข้าวอ่ะพาชนะหุงต้มพี่โอพาชนะหุงต้มนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงนั้นบอลกับเรื่องราวของบอลอาร์เซนอลใช่ไหมที่เพิ่งได้ไปได้แชมป์ได้อะไรนะได้ถ้วยไปเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติการยิ่งใหญ่ที่นอนไม่เคยได้แชมป์มาเลยใช่ไหมฮะแง่ทรายวันนี้จะเป็นครับฝากประกาศหน่อยนะฮะพูดลอยๆนะหัดเป็นคนรู้จักยินดีกับคนอื่นบ้างนะฮะอุ๊ยไม่ใช่มีแต่อิจฉากับแซ่คนอื่นมีปมในใจหรอรู้จักหยอกให้เป็นสีสันครับแง่ทรายพาดพิงมาถึงใครบ้างแง่ทรายฮะพาดพิงถึงใครหรือเปล่าหัดยินดีกับชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนะปอลอหัดยินดียินดียินร้ายกับชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนะปอลอผมมีคำว่าปอลอได้ไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะส่วนพี่โอ้นั้นก่อนที่จะเป็นครับอยากให้แมนยูได้แชมป์นะโลกนี้จะอยู่ยากทันทีเลยนะเขาจะแบบโอ้โหขิงเขาจะแรงมากๆเลยนะฮะก็ดูขนาดได้ที่3ดียังกลับไปละลานคนอื่นอันธพาลหาเรื่องไปทั่วเลยนะฮะสำหรับทีมนี้ทีมแมนยูเหรอฮะโอ้ทีมแมวแดงดูตันเนิร์น4ได้ที่3ยังก็ได้แชมป์นะฮะมีแต่คนขิงกันว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนตันเนิร์นมาก่อนนะนะครับอันนี้ทีมบอลนะฮะนะครับมาแล้วคุณฟังแล้วฮะอยู่ในระดับไหนอยู่ในทีมไหนลงมาทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะกับช่วงเวลาค่ำคืนนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับอยู่ทีมไหนกันนะฮะลงมาเสือหายกันได้นี่คือทีมบอลเนาะเมื่อกี้มีใครมาเอ่ยมีบัวเหรอฮะบัวชมพูมาแล้วนะฮะตะกี้บัวขอเพลงมาด้วยใช่ไหมบัวว่าบัวขอเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะจ๊ะพี่สนส่งภาพมาดีเจครับกำลังเตรียมของอยู่กำลังเก็บผ้าเดี๋ยววันศุกร์นี้พี่สนจะเดินทางไปเมืองฉงเมืองอะไรนะเมืองจีนนะจะเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศจีนกำลังเมืองฉงชิ่งนะฮะเดี๋ยวจะไป S99ที่ฉงชิ่งอย่าลืมเตรียม S99 ด้วยนะพี่นะแต่น่าจะขึ้นเครื่องบินไม่ได้ดูท่าแล้วนะฮะนะเพลงนี้ขอไว้เมื่อกี้จากโจ้จะละเมอครับบอกว่าฝ่ายกับออยลี่เลยกันนะฮะออยอโลนนะฮะเพลงที่มีชื่อว่าอยากเป็นคนนั้นนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันครับนะเธอไม่เคยจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเอง

้าเพลงดับเดี๋ยวก่อนนะเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรมของเราเอ้าเพลงนี้มีอาถรรพ์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวให้เชิญคนดูแป๊บนึงนะฮะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอยากเป็นคนนั้นขัดข้องกับขัดข้องขออีกรอบนึงมายินดีก็ค้างไปเฉยเลย

เนี่ยออยดิจูไม่ได้กดนะมันเป็นเองนะเพลงมันน่าจะมีปัญหานะฮะเพลงนี้อาถรรพ์มากเลยออยไฟล์น่าจะมีปัญหาไฟล์เพลงมันน่าจะมีปัญหานะฮะเนี่ยเกิดกับออยเกิดได้กับออยอย่างเดียวเห็นปะไฟล์เพลงน่าจะมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวก็หยุดดับปึ้งอย่าให้หยุดไปเลยไหมมันน่าจะเป็นไฟล์เพลงมันที่มีปัญหานะครับเนาะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าจบอยู่เนาะถือว่าจบอยู่นะครับนะฮะเห็นไหมแม่เกิดแต่กับออยตลอดเลยสงสัยต้องมีอาถรรพ์แน่เลยคู่นี้นะฮะน้องออยลี่เนาะบัวชมพูผีเสื้อนะครับอาผีเสื้อผีเสื้อแต่ผีดื้อครับผีดื้อนะฮะนะฮะฟิชเชอร์นะฟิชเชอร์นะฮะลงมาทักทายกันได้แล้วกันช่วงนี้นะฮะมาเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงก่อนยังมีของเรนโบว์ที่ยังไม่ได้ฟังเลยนะครับมีผีเห็นผีด้วย3บาทแก้มแดงเมื่อกี้ที่ขอไว้เนี่ยเมื่อกี้พี่เมื่อกี้เดี๋ยวเมื่อกี้นัตตี้เขาขออะไรมาอีกเพลงนะพี่คุณฟังนะเพลงอะไรฮะเมื่อกี้มี1เพลงก็คือเพลงอะไรนะ3บาทแก้มแดงตั้งไว้แล้วของสนของสอนนะฮะส่วนเพลงนึงเพลงอะไรอ่ะลืมไปแล้วเมื่อกี้มัวแต่คุยเพลินลืมจดเพลง มัวแต่คุยเพลินลืมเลยเดี๋ยวต้องถอยหลังไปฟังดูช่วยเช็คให้หน่อยแต่มันน่าคงเพลงอะไรเมื่อกี้นะครับพี่สนวันนี้จะเป็นครับไปเที่ยวจีนต้องกินเหล้าจีนสิฮะไปเที่ยวเหล้าจีนต้องกินเหล้าจีนเดี๋ยวให้พี่สนเขาไปรีวิวเหล้าจีนที่เมืองฉงชิ่งดูเมื่อกี้ส่งอันนี้มาละการเดินทางมาแล้วนะฮะไปกันหลายคนที่รอรีวิวเหล้าจีนกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะเขาบอกว่าเหล้าเบียร์ถูกกว่าบ้านเรามากเลยที่ประเทศจีนจริงหรือเปล่าเพลงอะไรนะพี่โอ้เพลงของแคลสหรอเพลงอะไรอ่ะลืมไปแล้วอ่ะแคลสหรอลืมไปแล้วลืมไปละนะฮะมาเรามาทักทายกันช่วงนี้กันเลยกันกับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับเมื่อกี้พี่สนทวงเพลงมาเลยขอเปิดเพลงแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะอย่าเพิ่งหลับกันก่อนกันละกันนะฮะของอันนี้อีกของนัตตี้อีกนะฮะมากันหลายข้อความนะครับเปิดกันไม่ทันทีเดียวนะผีเห็นผีผีเห็นผีเพลงใหม่ยังไม่ได้ปล่อยมานะรอของพี่ปุ้ยอยู่ว่าจะปล่อยมาเต็มเมื่อไหร่นะครับ

หมอแม่มาแล้วนะครับหมอแม่หมอแม่หมอแม่เคยโดนหลอกไหมจ๊ะหมอแม่อันนี้คุณนางฟ้าใช่ไหมทักทายคุณนางฟ้าด้วยนะครับวันดึกมากันเยอะทีเดียวนะฮะแค่คนธรรมดาน้องสายลิ้นนะทักทายด้วยกันละกันนะฮะมาวันนี้น้องขอเพลงมาเพลงโกดำใช่ไหม

นี่ขอมาจากพี่เอ็มอันวาสีนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าด้วยดวงใจนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันตอนนี้เคลียร์เพลงกันนะครับพอดีคุณฟังนั้นส่งมาตั้งแต่ช่วงเมื่อสักครู่ที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วง3ทุ่มกี่แล้วขอเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงเวลานี้ก่อนที่เราจะเมาท์มอยกันต่อเนาะน้องใส่นี่รอก่อนเรามาช้าน่ะน้องโบชมพูนี่มาช้าเดี๋ยวรอก่อนเนาะรอก่อนฟังเพลงจากพี่มอสปฏิภาณดีกว่า

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลับกรอกนะฮะกอกกับกรอกนะฮะมาทักทายช่วงนี้ทักทายลูกป๊อกด้วยกันละกันนะฮะทักทายพี่จุ๋มด้วยละกันมากันสนุกทีเดียวเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงกันก่อนละกันช่วงนี้นะฮะของมาคงด้วยเดี๋ยวขอเปิดให้หมดก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเมากันช่วงต่อไปมาแล้วเพลงของน้องเนาะอยากฟังเพลงโกดำในเวอร์ชัน AI เวอร์ชันนี้ที่เศร้ามากๆเลย

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดำใช่ไหมโกโดโกโดโกดำนี่นะส่งมาจากน้องสายลินด้วยนะครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้เคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันน้องบอกว่าพร้อมมากๆเลยดีเจเปิดผิดเวอร์ชันหรออันไหนอะเนี่ยจะบอกแล้วว่า AI นี่นะมันมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยเปิดผิดหรอบอกแล้วถ้าเพลง AI นะกรุณาส่งลิงก์มาด้วยนะเพราะว่าดีเจเป็นเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเวลาขอเพลง AI นะให้รบกวนส่งลิงก์มาด้วยนะครับเพราะมันจะเปิดผิดเพราะว่าเราไปเสิร์ชใน YouTube สิโกดำมาประมาณ5ล้านเพลงนะฮะเวอร์ชันไหนอะตำนานรักข้ามภพอันไหนอะสรุปว่าเปิดผิดใช่ไหมอ่ะเปิดผิดนะฮะตายเนี่ยใครจะขอเพลง AI มานี่นะขอนะขออย่างเดียวนะฮะส่งลิงก์มาด้วยนะฮะ เปิดผิดเวอร์ชันว่ะส่งลิงก์มาด้วยเหมือนคนอื่นเขาว่าอ้าวทักทายมีสายเข้ามานะฮะมีสายเข้ามา1สายเดี๋ยวเปิดสายได้ก่อนมีสายเข้ามานะนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อ๋อพี่ใหม่นี่ว่าหลับไปแล้ว
1: อ๋อยังครับกินสวีปอยู่ครับ
0: สวีปมะนาวโซดา
1: ใช
0: ่โอ้น่ะแซ่บๆนะนะได้บรรยากาศแหมว่าไงวันนี้ครับ
1: ไอ้ทีมที่เสมอไปเมื่อวานนี่มาอย่างครับ
0: ไม่มีมาเลยเอออ ๋
1: อ
0: ใช่ครับ
1: หน้าไปเนาะ
0: ยังไงฮะพูดมา
1: เออโอ้เล่นในบ้านยังเสมอขนาดเขาไปเยือนเขายิงตั้ง30น่ะ
0: ตั้ง30น่ะโอ้ตาย
1: ถ้าเขาไม่ให้ไป5ทีมคงไม่ได้ไปจะเป็นเหลียกหรอก
0: ครับไม่รู้ฟังอยู่เปล่านะเออ
1: ถ้าฟังอยู่เขาก็คงไม่กล้ารายงานตัวหรอกเพราะเขาโม้ไว้เยอะ
0: เขาโม้ไว้เยอะ
1: วันนี้อยากฟังเพลง
0: เพลงอะไรครับ
1: คืนเงาเงาครับ
0: คืนเงาเงา
1: ใช่เอกสุรเชษ
0: เอกสุรเชษสิ
1: ใช่ครับผม
0: ถ้ามีการเล่นมุกเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณครับ
1: โอเคครับผม
0: ครับคืนเงาเงาเอกสุรเชษนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะแหมดึกๆมานี่มากันเยอะเนาะดึกๆมานี่มากันเยอะเนาะนะครับนะฮะตอนนี้5ทุ่มกับอีก20นาทีนะฮะ

0: นี่คือเพลงอย่าทำให้ฟ้าผิดหวังนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาด้วยกันและกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะฮะเติมเพลงฝากเพลงเข้ามาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะฮะตอนนี้ห้าทุ่มกับอีก25ที่ตอนนี้ขอเปิดเพลงก่อนเน
1: า
0: ะกำลังเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังแบบชิวๆในช่วงเวลานี้กันละกันนะฮะเดี๋ยวจะคุยเบาลงนิดนึงพอดีจิมกำลังไล่ดูข้อมูลอยู่นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดำใช่ไหมอันนี้เวอร์ชันนี้เลยนะครับที่ส่งมานะฮะเป็นไงถูกใจไหมถูกใจนะฮะเปิดให้ฟังกันไปอันนี้คือเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะฮะอาจจะคุยเบาๆสั้นๆก็พอนะฮะที่คุณผู้ฟังส่งมาในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเปิดเพลงกันไปสบายๆในค่ำคืนนี้แล้วกันนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะฟังเพลงไปสบายๆเมื่อกี้มีพี่จุ๋มขอเพลงมาใช่ไหมอยากฟังเธอลำเอียงของอริสมันนะฮะได้จะเปิดให้ฟังแล้วกันเย็นๆนะฮะเพลงนี้โกดำเนี่ยเขาไปร้องหลายเวอร์ชันมากๆเลยคุณผู้ฟังฮะเวอร์ชันช้าเวอร์ชันไวเวอร์ชัน AI เวอร์ชันร็อกเวอร์ชันหญิงเวอร์ชันชาเวอร์ชันคู่เวอร์ชันจีนป๊าตๆๆๆนะฮะเยอะแยะหลายเวอร์ชันถ้าใครจะขอเพลง AI มานี่ขอรบกวนส่งลิงก์มาด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นเปิดผิดแน่นอนเพราะเคยเป็นหลายครั้งแล้วนะฮะขอเวอร์ชันผู้หญิงได้เวอร์ชันผู้ชายขอเวอร์ชันผู้ชายขอเวอร์ชันผู้ชายช้าไม่เอาเวอร์ชันผู้ชายไวอะไรเงี้ยเวอร์ชันผู้ชายไวที่มีดนตรีเสียงน้ำไหลตอนกลางเพลงอะไรเงี้ยฮะคือมันจะมีแบบเวอร์ชันนั้นเวอร์ชันนี้นะครับมากมายเหลือเกินนะฮะทักทายก็ยำค่ำคืนกันแล้วกันนะฮะบอกว่าแอบมาฟังจ้ะดีนเสียงนี้จะเป็นพอดีก็เลยมาทักทายฝันดีซะหน่อยก็เลยส่งจูนมาหุยจูนแบบว่าส่งภาพจูนมาด้วยกันแล้วกันนะฮะมาว่ากันไปในค่ำคืนนี้นะฮะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวมาขอเปิดเพลงเคลียร์เพลงก่อนเนาะขอเคลียร์เพลงกันก่อนก็แล้วกันขอเพลงเธอลำเอียงนะฮะของอริสมันด้วยที่ฝากมาเมื่อสักครู่นี้มาเธอลำเอียงเธอลำเอียงมาเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนในช่วงนี้นะฮะคุณฟังเธอลำเอียงครับคุณฟังนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอลำเอียงนะครับงานจากอริสมันนะครับที่ขอไว้ด้วยช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยกันละกันนะครับนะพี่ประกาศสิทธิ์บอกฟังอยู่นะครับขอเพลงวันวันนะฮะวันวันพรสวงทำไมชื่อเพลงแปลกจังเลยวันวันพรสวงแล้วฮะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงก่อนนะครับยังไม่หลับกันนะคืนนี้นะฮะยังไม่หลับกันนะฮะก็ลงมาทักทายกันด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับเนาะวันวันนะฮะมามาทักทายกันช่วงนี้นะฮะเพลงนี้ครูนางฟ้าอยากฟังครูนางฟ้าอยากฟังหรอส่งอะไรมาเนี่ยวันนี้มีคนขอเพลงเข้ามาเยอะเลยดิฉันอาจจะพูดเบาๆหน่อยอ๋อเพลงหล่นหายระหว่างทางใช่ไหมเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรายการเย็นๆนะครับเนาะโอเคโอเคหล่นหายระหว่างทางฝากมาเป็นเพลงเย็นๆแนวอินดี้ล่องลอยคุณผู้ฟังครับนะส่งมาในช่วงเวลาค่ำคืนตอนนี้ 5:30 นคุณผู้ฟังตอนนี้ 5:30 นนะฮะจะต้องเสียใจคงหมดเธอลงมาเสียหายกับช่วงนี้กันละกันน้องสายดินส่งมาว่าคุณนางฟ้าอยากฟังเพลงนี้นะครับนะ

ี่ใช้เพลงที่มีชื่อว่าวันวันนะพรสวงนะครับขอมาวันนี้อาจจะคุยยาวนึงพอดีติดธุระนิดนึงนะฮะมีธุระด่วนนิดนึงนะฮะที่ทำอยู่นะฮะอาจจะปล่อยเพลงยาววันนี้อาจจะไม่ได้วันนี้อาจเดี๋ยวก่อนนะมาเดี๋ยวเปิดเพลงขอเคลียร์เพลงกันก่อนที่ขอเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้มาคุงวันดีชิบินครับขอเปิดก่อนได้ไหมเดี๋ยวจะหลับก่อนมาคนจนๆเดี๋ยวมาคุงวันร่วงก่อนไม่มีอะไรของโตเหนือและคนจนๆด้วยนะครับมาเคลียร์เพลงให้หมดก่อนวันนี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มใกล้จะเที่ยงคืนแล้วคุณฟังฮะกระไรจะเที่ยงคืนแล้วนะครับพี่สนวันนี้ซ้อมหนักมากกินเยอะไม่ดีนะพี่นะซ้อมกินเยอะมากๆเลยนะเนี่ยนะฮะ

นี่คือเพลงที่ขอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพลงที่มีชื่อว่าคนจนๆครับงานจากวงสวัสดีวันนี้ก็เคลียร์เพลงให้หมดกันนะครับในช่วงเวลานี้ก็แล้วกันเนาะขอเคลียร์เพลงให้หมดกันนะครับเพราะว่ามากันหลายเพลงวันนี้เบาๆก็แล้วกันเนาะวันนี้มีคนส่งเสียงไหมมีหรือไม่มีเบาๆพอดีจะเป็นติดธุระนิดนึงกำลังทำงานนิดนึงนะฮะอาจจะเบาๆอาจจะไม่ได้เล่นแกงเท่าไหร่วันนี้พอดีมีงานด่วนเข้ามาเล็กน้อยนะครับก็เลยปล่อยเพลงให้ฟังยาวๆเลยนะฮะก็น่าจะเข้าเที่ยงคืนแล้วคุณฟังช่วงนี้เปิดเพลงกันชิวๆกันไปในระหว่างที่คุณฟังเดินทางกันเนาะระหว่างที่เดินทางกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยมาไม่มีอะไรครับงานจากตัวเนอที่มาคงขอมาว่าขอตัวจะนอนแล้วจะนอนก่อนนะไม่สบายใช่ไหมเดี๋ยววันนี้มีนักร้องไหมวันนี้ขอหยุดแกงก่อนได้ป่ะพอดีจะมีงานนิดนึงเนาะอาจจะบอกว่ายุ่งหน่อยอาจจะยุ่งๆหน่อยนะฮะนี่สัก 2-3 เพลงเนาะเข้ามาช่วงท้ายรายการเดี๋ยวนักร้องเรากระเถิบไปก่อนเนาะแล้วก็เถิบไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะชื่อเพลงว่าไม่มีอะไรครับของโตเนอร์นะคุณฟังฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีอะไรครับเพลงจากโตเนอร์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันวันนี้เปิดเพลงแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับอ่ะครูนางฟ้าวันนี้มาดึกนะทศพลด้วยนะครับวันนี้อาจจะเลื่อนนักร้องซ่อนแอบไปก่อนเดี๋ยวจะเป็นขอเคลียร์งานก่อนเนาะขอเคลียร์งานด่วนแป๊บหนึ่งเนาะวันนี้อาจจะจบรายการตอนเที่ยงคืนเป๊ะก่อนนักร้องหรือแกงชาวบ้านเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันวันต่อไปนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะค่ำคืนวันจันทร์นะเดินทางกันไปฟังเพลงกันไปเพลินๆนะฮะค่ำคืนนี้กับ True Detect ด้วยแล้วก็กดฟังทางบุญทลิกด้วยกันละกันเนาะนะฮะ MA วันนี้มาคุมไม่สบายหรอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมาคงดิจิวินก็เหมือนกันเมื่อกี้ขับรถมาคือมันเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านฤดูกาลพอดีแล้วก็ฝนก็ตกและร้อนเย็นสลับกันไปอย่างบางคนกินน้ำเย็นบ้างบางคนรดพัดลมอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้เกิดอาการไม่สบายต่างๆนานาคุณบ้างฮะก็เลยเกิดอาการไม่สบายกันหลายๆคนนะต้องดูแลสุขภาพด้วยกันละกันเนาะเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้เป็นห่วงบรรยายกันทุกคนที่กำลังฟังรายการอยู่ในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้เลยนะครับนะฮะใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับทำงานก่อนเลยค่ะดิจิวินฟังเพลงไปเรื่อยงั้นเดี๋ยวขอไงดีเขาเปิดอีกเพลงไหมเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการกันเนาะเขาเปิดหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาช่วงท้ายรายการแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เนาะเอาคืนเงาๆไม่รู้หลับไปหรือยังนะฮะสำหรับส่วนของพี่ใหม่ที่ขอเมื่อกี้นะฮะคืนเงาๆนะฮะถ้าก็จะเปิดให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาช่วงท้ายรายการเอกสุรเชษนะฮะคืนเงาๆเนาะมาเงาๆขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับตอนนี้นอนกันหมดแล้วใช่ไหมแต่ละคนนะพากันหลับหมดแล้วนะฮะ

คือเพลงที่มีชื่อว่าคืนเงาๆนะใช่เพลงนี้ใช่ไหมพี่ใหม่ที่พี่ใหม่ขอมานะฮะเอกสุรเชษนะครับเนาะบอกว่าชอบเพลงนี้ความหมายดีนะจ๊ะก็ส่งมาในค่ำคืนนี้กันละกันนะครับเนาะคืนที่มีร่างกายไร้วิญญาณพี่เองบอกว่ายังไม่นอนครับดีเจวินอยู่กันยาวๆอีกหนึ่งคนสมาชิกใหม่รายงานตัวชื่อพี่อิงนะฮะพี่จักเนาะอยู่จังหวัดไหนครับพี่อิงฮะนะฮะอยู่พัทลุงละฮะกัวลาลัมเปอร์หรอลงมาทักทายกันช่วงเวลาค่ำคืนนี้กันละกันนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้มาถึงช่วงเที่ยงคืนกันแล้วหลายคนยังไม่หลับเพราะว่าต้องทำงานอยู่ใช่ไหมฮะปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะต้องขอตัวก่อนขอชิบะหายไปนะขอเคลียร์งานกันสักนิดนึงกันละกันพอดีมีธุระด่วนเข้ามานะฮะขอเคลียร์งานก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่นเพลงใหม่เดี๋ยวจะใน YouTube จะปล่อยเพลงนี้ไว้ก่อนนะใน YouTube จะปล่อยเพลงนี้ไว้ก่อนฮะให้เมากันไปเรื่อยๆ YouTube แล้วก็ฟังเพลงไปเนาะส่วนในออนไลน์เดี๋ยวจะได้ล่ำลากันนะพี่หมายว่ากิน Snap แท้เมาแล้วจะนอนแล้วดีเจกินอะไรกิน Snap หรอนะพี่สนว่าจะมีฝนหรือเปล่าเห็นฟ้าแลบแถวแม่โจ้เป็นไม่ได้พี่อากาศอึมครึมแบบนี้นะเพราะว่าฝนฟ้าอากาศมันยังไม่แน่ไม่นอนฮะนี่เสียงใจเล่นขึ้นจมูกก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปทานยาก่อนนะฮะเสียงเล่นขึ้นจมูกแล้วนี่ครับนี่อ่ะงั้นเดี๋ยวล่ำลาเลยไหมล่ำลารายการเลยเนาะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงพร้อยคุณผู้ฟังได้ฟังต่อนะครับใน YouTube และคำในแอปพลิเคชันด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนใครที่ยังไม่หลับกันก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆส่วนใครที่เหงาก็เปิดเพลงยาวๆไปเลยค่ำคืนนี้นะครับเนาะ YouTube ก็ลงมาแชทกันได้กันละกันนะฮะเดี๋ยวนี้ขอตัวก่อนพี่ฟองว่ามาวันนี้หยุดก่อนนะฮะวันนี้หยุดก่อนวันนี้หยุดนักร้องนะฮะจนไปเคลียร์งานก่อนนะฮะวันนี้หยุดนักร้องจ้ะนะฮะพี่ฟองเนี่ยก็จะมาช่วงท้ายรายการจะมาส่งเสียงเพลงเดียวเลยนะฮะไม่ได้ฟังก่อน กะส่งมั่วนะฮะกะส่งมั่วไปก่อนอย่างเนาะประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนแล้วกันเนาะคืนนี้เนาะนะเขาว่ากันใหม่นะค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวปล่อยเพลงพร้อยให้ฟังต่อนะฮะในช่วงเวลาของเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนกับอีก3นาทีกับที่นี่ BP Radio นะครับเติมเพลงพร้อยกันตรงนี้เลยครับงั้นขอตัวก่อนคืนนี้ลาฝันทุกคนนะครับบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์ครับ

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ังที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862